0: กันที่ URL และ SSP ค่ากรัมจะดีสมงา MOP กันที่ค่ากรัมสกว่าเป็ดตัวตัวอันนี้กุมสรีไออุปันนี้เข้มปนเฮฮีเป็ดเทอันนี้อ่ะดินเสียกุ้งคุ้งขัดหน้าจวนโบเอกเลยชาฮิไฟขัดเจ้าเป็ดกระตัวก็อะไรอุปัตหน่วยหรอจวนไฟนี่ไฟทุ่มเดบโบเป็ดกระเฉลี่ยนี่ฟาติไลเซอร์กันเป็ดกินฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจะจวบไฟขัดตาดอสเป็ดจวงงานไม่ตัวอันนี้ไลน์ไนโตรเจนบิ๊กเอร์ฮิจวบไฟนี่ไฟทุ่มเวลกุ้งขัดตากันเป็ดตัวอันนี้อ่ะดินบงเอกเลยชากุมขดาไว้หนีอันเปชีน่าจูน่าไว้ขัดเล่เอาไว้หนีนะจูอาราโลนูดิเซมบาร์มอจิโนเรียเต็นเปลี่ยชีนันนี่ฟาร์ติไลเซอร์เป็กดันตัวเฮียกุมบุลาอากูงาจังอาฟิกขัดเวลลาเบียละกวาลินบงเป็นไม่ตัวนี้อ่ะเป็กโซเฟเลตุยเป็กงานเงี้ยงี้ตัวนี้จูวางินเกมาจวนฟาร์ติไลเซอร์กันเป็กเร่งเร่งเฮียนตุยเป็กตัวกันเด้งงานเราอันนี้จวนชายไลจวนเปล่าช้ำตัวรินกันหันเงินบกอันนี้เอ้ดินชายดังเตะอัตคาละเตะไอ้หนัดซองชัดตากันเสียมันอีกส่วนอาการอะเตะไหลดังเตะปกันจีนปุ่ยเทียแห่งคลายกันตีเบลัมจีเตะเตียงเตะฮีเลยอันตีชัดเทียวางินอันการะปออจีนปุ่ยเทียอันนี้ทิ้งตุยเป็กดันตุยฮีตุยอ่ะมันหมดตกเจ้าเป็กตัวนี้อ่ะเลยเราลุตุกินคลายชัดเทียเราอังเจียนตุยต่ำลุตุเป็กสุดไหลตาชัดจวงแล้วว่าเสร็จลุงกงเฮียนคลายเลยเทียดังเตะอันตุยมันหมดเนมบีเคลออาอาจารย์สุกุมกล้วนชิงแรงเลยนัดลากคนในเวลาวางอันนี้ถ้าสิกลายตัวนี้สมจะนิสมปังอินการดนาเปียกชินตัวอันนี้ลายนี่ปุยลายส่วนนี้งานจุนิสริอินการะตัวเปียกชินตัวอันนี้ดินนิมเนี่ยเราที่กันเท่าไฟเบรนตัวอันนี้อ่ะฉันจูเซอร์ฮวานเนี่ยน่าจะรีเตะอบอมน่าจะดูเอ็มฟังเฮียนตุ่ยโลเล่กุดเตปอินหันปอชัวมวยมุดไม่เฮอชาอ่ะฮวานพุ่มกันที่ไฟเทเลวเนี่ยปอินฟิตทุ่มเบลเตลอินเท่าไฟชินอีละจินขมีบากขจูดำโดยมังหลาวกับปออปอยละวะให้ดำโดยเรากันที่ไกลฟอสเซตเตอทรซินเตไดยูรอนติเตฮีกันมังเทอันนี้เบกิ้งไกลฟอสเซตเพย์จูนัดตุงจีฐานนานอัจฉริยบุกอันนี้ขัดจงค่ากันสวยเทนี้เซกันรอไหม
1: เสร็จลุ่มจีเลนกอลดานที่ทุบปุ๋ยมังหุ่นบังตุค่าด็อกเตอร์เอสเฮอร์ลาลวดซากิฮอร์ติคัลเจอร์คอลเลจเทนโซลามินีโอเลนสุดที่จงสุดตุนจุ่มคุณทั้งทุกท่านที่หุ่นกันมาทั้งหุ่นที่สุดเราเนี่ยตาอ่ะอากาศวันนี้ไอโซลจะกับปวนโซอันนี้

张专人伊跟头领都读个方向，人跟下动未停了呢。他们下动哭，跟你湖南个专人伊木得去伊木他他们得去背毛呢，就是多了呢。啊，明日我还木做的，你老板那头落落来呀。明日我为了出房房的木个点的哈，伊做马拉落多了呢。今跟木天呢，今山那天木吞跟老内达。ข้ามีริมตรงลุตุกันอมหลงนางคันสันตินาหมดนะคุณปะเทียนินโคทิมมินเปียเฮ้ยมันจังไก่ตัวนี่จันเฮ้ยมีเทียมเต้นสวยดานะจวนจันหมดที่หมดเรื่องปังนี่ละวะหมดข้าอีอะเงิดตัวนี่โมมิโซ่ตรงจวนินทินที่หมดตัวเดียนันนี่จมูกทินที่ชอบกันหมดเทียนินกันตักสกอลส่งหาตะกอลถกติค่ะอันโลจอลหาดมาอันโลนสยามเริ่มเละวิกาจวนถ้าทารมินโลเปลี่ยนเช่นนั่นเองทินอีประเทศนี้อันข้อทิมเละข้อเองก็สยามอันอมสินอีชอบเป็นอันโลสยามจู่อีทิมเองมาเองมาอมโลนั่นเองหมดเทียนเหตุบีกันอีจู่มีวังจวนกันมุดอันอีจวนอีกันหมดมาขานอินเทียนันสันดารียาตาลงมุดอนไตละไม่นิ่มบอลไฟครับไปหลังนี้กันหมดนะตัวรูมขันเองเร่งอมโลเซล่าทิ้งเบ่งเชงอมโลบอกเซล่าที่ขันนิ่มบอลไฟถ้าเป็นมือตัวรินมานี่คุมขันรูที่หลังมวยล่ะที่ขันอีตักซ่าค่ะอโลเนี่ยทิ้งที่ถ้าเป็นกันบงอ่ะจวนตักซ่าที่กันโลหะดามังอ่ะโลอินเซียมฟิลวิกงะตัวก็จวนหาร์วังตักเป็นกันโลทูเทย์ดอนนี่อ่ะที่ขันอีกันสวยหลังเจียงเลยแล้วก็งะทิ้งจู่โลเลยจวนนี่กันเรื่องรู้ที่อาหารริมตรงที่อันนี้นี่เนี่ยนะอ่ะกันเส้นบางเหลี่ยงเนี่ยนะแต่อากันบุลเวลอมทรงเนี่ยนะเฮนี่สวยบอร์ไม่อมจะเนี่ยละวินมิโซ่ตรงตะกินกันอ่างเลยบ้านไม่ทิ้งแต่พอเขาอมเทนี่ชั่วโมงขัดเตียงข้าอสอดเราจู่ไอจวนนี่กันอ่านชั้นกันถิ่นอุรชั้นข้าข้ามีเนี่ยนะข้ามถิ่นอุรละวินถ้าตะกับสวยตัวนี่กันป้าเต้กันฟาเต้กันอุนาวเต้ละก็กันถิ่นอุรนี่ปอยน์ข้าอันมานี่เนี่ยนะคันอีทินอุรลรินชัดตะกินวสุยละอันโลเซียมจวนอันนี้คันอีกันดูอังเตลโลเซียมจวนอันโลอินเซียมเรมังอันนี้อันเชลโลจวนอินเซียมเรมไงนะคะอมโลนี่จุ๊มว์จู่ฟังจวนสุยตุรตักเนี่ยนะคันวสุยินมีเองมุจงเนี่ยนะเอาเจียมโลติค่ะอันโลชะโดนันนี่มั่วเดินจู่โลเลจวนมีจงเนี่ยนะกันเรื่องรู้หากันสุยเฮียนมินโลเล่นัดเคิร์โลเทียอันนี้โลปอินมินโลนิงเทียอันนี้โลปอินมีดังเนี่ยนะมินโลสุยดาร์ซาวโลจวนกันมวลพูดเชเดอร์โดนะขัดยังติขัดเดียวตัวมั่วกันเรื่องรู้หาตรงอันนี้จวนอินเลี้ยงขดทงอีหลังอินคนไล่เทวากิลารำน้อยขัดยังกงดุงอ่ะติกาลีหลังอินทิลเซียมติข้าหันเคลียร์กวาดเวลีละมั่วอันนี้โลปอินกันเชียนเตกันก้มง่ายเร่งโลกันไงกันเตไล่กันเชียนเตเนี่ยนะเตมกะลีละทิลดังวสอยปุยละวตีตีบอริละขัดยังติขันริลรูค่ะอโลนชาวดังลำชีนันนี่มั่วเตียนจู่โลเลียชวนินอีมีเตฮีไออันติกลุ่นซองเอ็นฮีออมเวเทนี่จู่มั่วประเทศเอ็นดานเอ็นรามฮีชานี่มีเตฮอดูเตงไงดูเตมั่วอันติกลุ่นนะว่าหมกการไอขัดชวนินอันชัดนั่นไล่กับหมกดูเฮลออมเวเชนันนี่มีติตานะหนูชะตักเต้นโลนิเทียมีปีติตานะมีฟิลตักเต้นโลนิเทียจู่ฟังจวนจู่มีติตานจวนอัชชาสินโอติเตคัดเชียร์เทียมีละโมอันนี้เราพอินที่รู้อันนี้เราพอินค่ะอีกันไงเวียว่ากันหุบไปมังเราอันนี้ค่ะจวนอีปัจจัยเนี่ยนะเห็นเช่นไตละโมกันไงชันเตกันหัวชันเตเช่นนี้ละค่ะกันเราติดกลัวเวทียไงดำเตปอดีลมาเลยละทินอันมานี่กันยินเริ่มเทนตัวเราไม่ไงเนี่ยเตปอคดีลไตละปัจจัยเนี่ยมันไปเทนี่ชั่วโมงชั่วโมงจวนไม่เชื่อกันนี่ฟังหัวงาเวียวที่ค่ะที่เราตัวเลมเราอันนี้ดินอาดังเลตันจวนินโอค่ะกันติดจวนินกันมาคว้าตันปนที่นกกันเสียมเวทีนี่จุ๊มบ๊ดินกันรู้แล้วหาโตตาอินก็มันนวมกันกันอินตีทอลเทนตุเรียนินกันตุนมากันตีจากที่นโมกันเทียมที่เอ็นดินันกันเอาปันไลนวมกันเอ๊ะแม่มชินังที่ใจเต้ขัดยังตีแนวเต้นี่หลบปนปนเริ่มฟิลเต้มองจ้างหันินเชียร์ฟิลเต้ขัดยังที่ขัดยิ่งละเรื่องรู้ฮีอย่าโลหะดำเวทีนั่นนี่มั่งทิ้งกันตักซ่าเฮียนินจดชาบะหมดที่เทงเร่เร่เลยละมีดังที่กันบ่อยปุยนะเฮียนกันเลยมังรัลลุตกเทียมานี่ฮีอินไงปุยหมอเวทีตัวรันยาจดชากันที่เฮียนินเอทิลโตเต้ซาเต้ทิลตุยขัดยังลำปังค่ะอันนี้เขาเลยว่าตุนไล่ข้อเวลีน่าอีจดชาปมจูชายชิงเล่

อปฐุมนาจวนกลางดังลุงเลงเอไหมติลาอภวตูปูสายนูนะเลงอันนี้อ่ะปูสายนูนะพี่มีลุงเลงไทยตักไม่นี่อ่ะอินข้อมปุ๋ยเละเขาทั้งสังอ่ะกุศลเฮาเตอินโตข้อมเอาผมนี้ขวดจางเตียนอินเทนเดอร์เละหุ่นตูดที่คีรินเอาลุงเลงโลกถิ่นเละอ่ะจุดเตียงหุ่นตูดจุคีรินเฮอินขันละชัดตักไม่ฮีเอาผัวชั่วก่ะเฮอาลับผัวเละอามาจันจินหันเสียดนตุระตานมิจูเราลู่อินชัดตักอาลูดะเดฮีอารมณ์อมเละอินกระเทียตินเฮละสตูศีลลมิงมอยฮีอลาดสันชั่วอาศักลมฮีกังไงนัดเละเฮสาเพฮิจูกะเลวศักตำเละกะเลวกูรปุยเวงโอยงอยทินลาอันนี้อาวันลำไงลุงเลนเละสิ่งนู้นลุงเลนลุงแรงมีซิมตาลชวนเฮลาฮีลุตักนี่อินกระเสียตัวหน้าอีหลงง่ายทางอุเล

อปรุกนาจวนยุนพุรเทงตินปานเลคดลางหลีเลียติลาละลุงกวยตักไมเลกังไงซานเอ็มเอ็มกะดูเอ็มเอ็มไมฮีอภัวตูจูปูดำฮาวะอันนี้อ่ะเฮละลุงกวยตักไมเลมีฟันริลไรไมเลวชวนะฮีเฮละมากันมีริลเลนูมังอะตักไมเจ้าฟ้าเตตานาอคอยจงปัวกันตุยปุยสัทธักตักไมเลวผัวชวกตูมีรูปุยตักไมปูดำฮาวะอันนี้อ่ะกุมสังกัจกัวปักหัวคันขบุงขวาเหล่าเปียงอ่ะอาปาจูเลลกุงอ่ะอันนี้อนุจูทางนู้นี่อันนี้อ่ะอามาฮีกุดเทมเทียมตักมิเจ้ามันรัวทิลตินเร่งไม่เตะโปเชียมเทเจลไม่มีมิเจ้าป่าชวนไปนโตเดลตักกุดเทมเทียมนะงะตักเละละมะมิลุงเลงเทยตักไม่เละขดล่างลุงเลนลันมีตักไงตัวนาฟิมตักทิลนี่นัดชุดเทียมตักนี่อินกะเสียอ่ะปะเทียนทิลเชียมมอยนั่นแหละหลุดนั่นแหละรูปุยนั่นเตมุทียมตักมีอันนี้อ่ะตินเอามาเห็นลายงวดซัดอภัยให้งานสวยดานอภัยจน

0: tin eng kong a porhil du danglam pu in lo ni chuan chu po chu pathianin alafia ti rang chewu eng po ni sela kan thlen china tang khan ma i son zelang u tin pakhat chau lo chia leila hebrai bung som patni chang som patni le som pathum chuti chuan kut wai kha te chu char ro u khub zai te nen tin ke bai te chu ti pel salawa ti damin a um zok nan in ke te tan kong nil te siam ro u lalpana thu kan zawai tan mal mi som sak ro se amen le vai na hian pathian thu kan ngai tua tla na ta na khan than chu khen chin a tang ma son ti thu hi ani he kan thu pu e tang hian kan thu sei ngai tha tu zong zong ten eng ang a ma son tu nge kan ni ti ma ni in en chungin he kan thu pu hi ngai tua tlang ila a tho me he kan thu pu hi then sang sang in han sei ta ila a pakhat na chuan tu na kan din mun ai a ma son than len a poi mo he kan thu sei ngai tha tu te hi ko thana mi trang kai tak tak chan vo poi mo tak tak chel tu te eng mo zat kan om nge yang kan kau han hian kum alo thar don hian kum tharatan rong bol tu tur arwat thar thina abik takin rong bol tu zong zong hian tu na kan din mun nek atanga ma son than len apoi mo nau sen po a than lova apian him ang renga om chuan nu le pa le chung te an lom lova an mak ang thin chitiang bokin kei ni ring tu te po kan din mun ngai renga om tur kan ni lo than len tum na emo ma son tum na emo kan nei lo chuan min nei tu lalpa hi alom lovang chuwang in til ko hian ring tu chu pui tlinga thang liana ma son zel tu rin min du ani ti se tharang u tina panhi na chuan eng tin nge ma kan so na nga kan than le nang kan sai tu ang khan kan thu sai nga tha tu zong zong te hi ma son na tur le than le na tur nei vek kan ni o me kan ma son na tur le kan than le na tur chu ai nang vek kher lovang kan zawai atana poim mo berchu ma ni in ne na hi ani chu mi atan chuan tai mak na te rin om na te chel na te do the na te mai na te le thil dang tam tak kan nei angai tin chak tu ra ma ni in man lui angai thin mi dang te atana khek ching mi kan ni chuan ma kan son in kan thang lian the lawang ma son na thang lian tur chuan pathian ngai sakna kong dikakal atula thiam tura in ziranga ya chaktura ma ni in manlui anga ani chakna te thiam na te thatna te hi kan pian pui kherlo awangin zirle ti lui anga thin chutianga ko than member tin ten tran kan lak chuan nasa takin ma kan son nge yang tina dot le chuan sim tur simin ti thar tur te ngal zelin kawthan member tin hian simtur kan nei theu ome kan simtur re ro chu ain ang vek kher lawang kan chapo na te it sik na te wan na te du am na te mani aya mi dang tha zo ka ngai theilo na te thenom khoveng laka kan om dan te chung kwa kan om dan te kan nu pakar kan om dan te kan trong ka chuak te le thil thalo ke mani om thin zong zong te kan hun man liam to khan liam pui sela tun hun atang hian tran ila tharang u kan din hun theu te in en fe in ti thar tur kan nei zong zong te hi kan thu sai atang hian ti thar nan i mang u chu chu pui tlin na ma son na le than na than le na bi zelani kan pathian thu chuan ama ring tu ten kan ti tur le ti lo tur siang takin min sil ti lo tura ti te ti lo ringot kha tok lova ti tur tam tak min hu che hi kan ti atu la ni tina dot le chuan nung lama thil om kan ti to se run lovin sap thu fing chuan hun liam to thirin in ti lung nu du su ita ani lo tun him hang thala ita ani ti chuan huai takin malam padang che ati a chutia chuwangin ko khan member zong zong te hian kan hun man me ka hian kan film khur ngai em em ani hun kalta kan thil to te kan thil ti te rong bol na chan vo sang sang kan chel te le pathian mal som na kan don te ko khan le khot lang le kan thenom kho veng ta na thil ทรากันเลาติต่อแต่เชรูนลวินไว้นาทางเฮียนซิมตูจีเลวาร์เซลตานักันดุไงตัวโซกินหุ่นเหลี่ยมต่ออาอินกันหุ่นมันเมฆที่มันชัดตุมิลามานี้ไอ้ส่วนนั้นอาเตะควาเลตุยกันนี่นากันตีตูระเตะก็ชนะกันหมดพูดนาเตะตรันละเลจวัลตูรินอินบวชใส่ตาเชวังอูจุดยังก็ชนะเมมเบอร์ตินเต็มตรันกันลักจวนกันก็ชนะเล็กขดลางเฮียนนัสตะกินมาส่วนไงยังทีนั้นดอดเล็กจวนมาละมาทิลอมกันละตีไงเหล่าติทาร์ตูรินก็ฉันรงบอลนับเพียงสังสังอะไรกันมาจอนรงบอลนับเพียงสังสังอมาเฮียนอังไงเรนรินฮีโตกลูจินออนสว่างหุ่นกัลตัวกันตีดันค่ะตูนหุ่นกันมันเมฆเฮียนรินแรงอัดเหลวังกันรงบอลนับเทวะเฮียนอัทธรเจลาจันละตูร์กันนี่จู่วังอินรงบอลตูจงจงเต็นก็ฉันตานัทตูร์ติทารเจลตูรินจันอิลาสาวสว่างอูกันหมอบพูดนายอินเซนเวกละวังกันหมอบพูดนัทเทวฮีอัทธรเจลจันละกังไงปัทเทียนเฮนันนี้ตินอัทธรเจลกันอินกอลติชินังไงจุดยังก็ฉันเมมเบอร์ตินเต็นจันกันลักจวนนัสตะกินมากันซ้อนไงยังอาตอเบระจวนกันเห็นจีนจังเฮียนมาอีซอนเจลังอูที่เขาเฮียนลลีสวริงตูเตจูเตียมจีนลำปะนะมาซ้อนนักกงอตลานินกันเห็นจีนจังมาซ้อนเจลตูรินมินฟุยอันนี้เฮบไรเลขทอนกันเชียร์คานกุดไว้ท่าเตจูจารู้คุบใจเตเนนเก็บใบเตปอตีดมาอันอมเทนันติกันหูเฮฮิจันขอตูรฟุยนะอันนี้เกดีริงตูเตปอฮีเฮบราเซียกตูอินริงตูเตอฟุยอังเฮียนมินฟุยอันนี้กิเสียงอูเฮบรามีเตจูอันตัวระวังหินอันเลวจาวะรงบอลนาปอท่าอันโททะเปตโลอันนี้โอเมมาเซอันตัวนั่นจูปัทเทียนทุนนะอโลนิโจกวางหินอันกุตเตปออันเคลจูลาคายไมลวินจัดตูรินาฟุยอันนี้ดินันเกเตปอปัทเทียนรงบอลนั้นเลวเป็นไงโตโลมาเซหากทราอินเสียมทัตุรินอฟุยบกนีตินเกบายเตโปอันเปตเคลานันกงิลเสียมสักตุรินอติบกโอเลเกนีกอชันโฮเตโปเฮียนกันเทนะเทียมนะฟินนะจักนะเตปะเทียนตานกันหุ่นมันเหลี่ยมตอกันเหลอมังตอกเหลออันนี้ไม่เทไว้นะจังเฮียนลิทุกลัมปะนะกันนุนปุ่มปุยคริสตาตานะเสชังอินกันเห็นจินะจังเฮียนมาอิสอนเจลังอูกันเทนะเทียมนะฟินนะเลกันตะเลนในฮีคริสตาเลอโกชันตานมันจังกายตุมละตังอูคริสตารงบอลนะเลอัจนุงซุยฮีอนวามลีรอันิโลอาหารซาอาเซอมนินอมติหุนเตปกันในทีนจุงอังจงจงเนสามสามเซลตูเตฮีอันลมทีนันนี่นักินาอันหัทโตเตล้มตะกันและจดสันโดนวางินจู่วางินตูนหุ่นกันมันเมกอัจังเฮียนกันเข็นจินอัจังเฮียนมาอิสอนเจลังอูแล้วปนัทูกันสบายตันมัลมินสมสักโรเซอามีน
1: ตัวนัชวนมาใจกันง่ายทวีเลทุ่งตัวงะแล้วรำมวนินตบนันนีตีลาสักอิลง่ายทาวังอู

นี่ส่วนนี้วิกงเตียนเนี่ยจังงินก็หมดทีไล่กระซิงโถไล่ตุกชวนเลจันรักกไอไล่กระซันหมดแค่งินก็ถิ่นไล่อีจ้ามเริงสินอ่ะว่าหันอารีเม่ฮิว่าหันดิกชินเอ็มอ๋ออารีเม่ฮิดิกชินตุปนิมอกงเตฮิจูส่วนอันนั้นรินปุยรัลเตะอาร์ปุยรัลเตะเดียกันชัดลาร์คานีอ่ะอันนี้ใจกันง่ายทำไมทุกอ๋อมาไงนะเด็กหินพักเราตีละสักไงไทยละ

อ๋อเลยมังไงนะเดี๋ยวขึ้นพักเราดีแล้วรินเปียร์เดี๋ยวอาร์เปียร์เดี๋ยวสักกันง่ายท่าอ่างยืดลิงเลงเซมหุ่นอันนี้จงหินคาคารันินเซปัลเล่ไม่หินเชียแถมนักกันเย็นนะอามายรู้จู่เลงเซมมาชวนนี้มังไงนะทูเต้กันง่ายท่าชินนะมังไงนะจงจงอ่ะมังไงนะรู้ปุ้ยเบิร์ตจันจินอันนี้บอกอ่ะปุ้ยทุยเราตัวละง่ายอ่ะโอ้มีเราง่ายดำดอนเนี่ยชวนนี้จอนกัสบอยเนี่ยจังเมสเซจกันตรงอ่ะปีละละ next ที่ตันอารมณ์ดีอะลุลไม่นะรอนหลังลุลไม่นี่จานินดัดเลียชวนอาร์พีอาร์แอลเตะเวกใจกันง่ายทั้งอ่ะกันมั่งไงนะดีล้านนี่เวทุ่งอ่ะให้ฮิตสู้น้าวลมนั่นละอังจีเดียวมั่งมั่งไงนะปุ่มมั่งไงนะจีดังเดียวอารมณ์นี่เลต้านี่ชัวมาเซ่มวยติดเดียวใครลงไงทั้งละมวยเร็วลุตุกอาร์พีอาร์ให้ตุนไล่จวนินอันตำละวะใจเทียมมานี่ลาปอหันผัวไม่เตดินอามาลับผัวงี้ที่ปออาร์ติสต์สังที่ปออินอันสันนิษฐานนะกันเชื่อว่าไม่กันมาไงนะที่ลางไงทางอ๋อ

เรื่องเหตุการณ์ที่หลักกันไงหลักตารันสตูค่ะสีลรินชงีอันนี้ให้อากาศวันนี้ไอโซลนี่อากาศวันนี้ไอโซลจวนนักตุกอินรินนี่จนหัวดาร์ขัดเลมินิทสมเลดาร์นี่อินการะเลยรู้ที่อริรู้ลำเฮิร์สสันเลเอ็นกอลดันที่ทุบไปมังินไลฟ์โฟนอินอินเทอร์แอคชั่นโปรแกรมบัตไซโดนะดร.มาสมตวางีเอ็มดีไซคายทรีจูราเมดิคอลคอลเลจในฮอสพิทอลเฟลโคนมีอินหุนรุนมังงมือบายนัมเบอร์9612588677นะเฮียนเฮมีหุนสูงเฮียนเอสเอ็มเอสเอ็มโอวัตส์เอ็มโออินเบียกโบเทอันนี้อังกว่ารุกขัดนี่งานเรียดเรียดรุกสรีสรีอะอันนี้กันหุนเตะแล้วตบโดนตะเร่งมายามิโซบิกัดสวัสดิ์มาเราจูอิงลิชละซาพลามวยตักตักค่ะอาร์จีโซวิฮอยกันละไงเธอโดนติดก็จะเทงหินเราไต่ละเมสเซจเตปโปเอามังอังติดกันแชร์ระวังอ้ออาร์จีละละกันเป็นมังชาติวตัวตักเอ็มกันว่าไงเลยโดนตักเซ็มรอนดิวตี้เลยวัดรออ้อหนูอีอีจูนเล่ไงเอฟันเลยโดนเอ็มอีไซเตเลยตัวข้าก็ตุนเทอร์ดีอ้อมวยเอ็มเอมิตาสุดฟัดทางันเรื่องที่อ้างฟันล้มเวอ้อจานี่ดัมเตหันฮาวิลับที่อันซาระกันดิวตี้เลยวัดตัวไงล่ะช่วยพายเจ้าพี่นินแล้วดูอมิโอหันเชียที่ส่วนอิริมตุยในเอโรอัลโบลสว่างเราอิลาริมตุยเร่งเท้าสีอามาเซกเทนลงเอโรอังวิเร่งเท้าสีช่วยพายเจ้าอินะอาเซย์เทย์บ็อกซีมาฮิมว่าจากนั้นก็สบายฮันพลังตะกินห้องละดิวตีเลเวลไล่หัวกองอาฟิมคุยละเน็กซ์เซตันมุดตุยสุกสุกเลยอรันตีอันนังปอดตุยเดวินิลาวมุดอนเนี่ยอ๋อจานินอ๋ออิงปอนิเซกันละนุ่งเบร์แล้วนี่โดนตะเร่งมายาอินไงอมเลโดนบ็อกซีอะเอมาร์จะดำเตอินกันอบังอะเอฟเอ็มโซอยรูน่ะกันินตรงเละถ้อยตัวระหันไปเสตาอีละที่รู้จักนี่กันินมังชานั่นละอาตานเฮียนินอาเลรินติงยงเตใจกันไงท่าอ่างอโอบุยเตติละโอบุยเตติละฮิกับมังชาลันเจ้ากับมังอ่างจวนินเราดำอุลละเฮฟัวร์คดเชียเตอันนั้นเสียเมียมาเราหิมชามชามอะไรนินเลยเราติโปคเราหิมเซที่รู้จันดำเตนเฟมโซออยรูนักันนินตรงเลยถ้อยอ่างจันเฮเบลจงทูติโปอันเมสเซจเราทิ้งเลยอามาจุกเชียตัวเราไม่งะลองเดี๋ยวหัวตัวเตมิรันดูสักะลมทูกระสวยฮานิเซใจนะมิลอง